0: วันยากาดีตรงนะป๊อปเราสองกาตาปังงารานังลากาตาปังงารานังลายูโรดันโดรงนาราดันโดรงนาราลูกคนยาโรงกอลมีกาตาปังงารานังลากาตาปังงารานังลายูโรดันโดรงนาราดันโดรงนาราลูกคนยาโรงกอลมี
1: Yo Bookmark, this is Will Porter, Jamamir for Yungul Radio, and you're listening to 88.9 Yungul Radio. Wakai Dapik.